0: บาปหิงาตมาตันโกมาลาโอยอดีอัมกูมาตลอดตลักอยากกันตลักบู
1: ราบาลโน
0: สิดีนาบังอันลำบดูมาอาลีปู
1: ยาแกน
0: หิงาวินเนดังเลวะโปยอเอ็มเตหาบังนาเกต
1: ลา
0: เราได้อัมดูอีต

0: นิดีนาตาดาแค่โพสุงตุ
1: ปาก
0: ายันหัก
1: อุตนัง
0: นิหาตัวชายุกันนับตาละมาโพสุบังลี
1: เลอาเต
0: ปุยอดได้ให้กันบังสากีนาอีนาหา
1: ลอง
0: เอกาเดนาโมกเอกปุยอโอมาเบกโอมาหาเบก
1: เด
0: นาเม